วัสดีสวัสดีสวัสดี Good morning good morning good morning พ่อแม่อยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้งเฮือนโซอยู่ทั้งประเทศลาวลูกบินเดียวแชร์หายได้ขน่อยและพี่น้องกำลังไปขับรถขับรางฟังได้สบายสบายในระยะนี้ขอบใจเด้อขอบใจมื้อนี้มาพบกันอีกเด้อขน่อยเอ่ยกะก้องกับอ่านวันที่และที่วันที่16ปี2565วิทยุภาคภาษาลาวเฮาเริ่มแต่ 10:00 น 11:00 นแต่มื้อนี้ขน่อยสิออกก่อนเด้อเพราะขน่อยจะออกไปก่อนเพราะว่ามีทางมีตักบาตรเขาประดับดินทางบัดลาวชอนโจก็เลยว่านุ่งเครื่องไปตักบาตรไปตักบาตรอาจจะบ่เต็มสมองก็บ่เป็นหยังขน้อยสิก็สิสิได้ไปเพราะว่าจําเป็นเนาะบุญทานนะต้องไปสําคัญเด้อขน้อยนี่สิว่าสําคัญแม่นฮอดขับประดับดินก็แม่นจังซั่นฮอดขับประดับดินเพิ่นเฮ็ดหยังให้พ่อให้แม่เฮาอื้ออยู่นํากันจนฮอดขน้อยหยางออกเมื่อแหละจังอันนั้นจังอันจังบ่ายนํากันเด้อโซ

congratulations หลายๆมวนหลายเมื่อคืนนี้มวนว้าวพี่น้องกับมาหลายเนาะพออ้ายเพิ่นฮู้หลายคนพี่น้องเพิ่นก็หลายหมู่ครูเพิ่นก็หลายก็พากันไปม่วนว่าซั่นว้าวดนตรีก็จนบ่อยากขึ้นI mean, I was going to say, จนบ่อยากลงซั่นดอกดนตรีจนบ่อยากลงม่วนหลายขอบใจด้วยอ้ายเด้ออยู่ดีมีแฮงเด้ออีลีเด้อเพียงแก้วเด้อให้อันเป็นห่มโพห่มทรายให้แก่น้องแก่หนุ่มมีหยังกะ you know มีหยังกันหน่อยเนี่ยบอดี้กะบอกน้องๆหนุ่มๆเท่ว่าเอื้อยเฮาเพิ่นกันเนาะมีแต่ยิ้มมีแต่จิตใจเลื่อมใสเอื้อเฟื้อต่อสังคมต่อพี่ต่อน้องอันนี้สำคัญแต่แท้ได้ครูนี่ขน้อยเอ้ยแคนบ่ลิฟตาว้าวเกสตามที่ขน้อยเห็นนี่ก็จังแม่นครูบัดครูอีลีหักแพงกันอีลีขน้อยอันนี้เด้อชีวิตของเฮาเด้อเจ้คือการ YouTube you know เจ้You should do that to Jay, huh? เป็นยังเจ้คือบ่เฮ็ดแน่ชมพ่อกับไปม่วนนำกันดิเจ้เฮงจะไปแห่นสอนนอนไปประกันไปเฮียนฟอนรู้ได้นี่ได้แบงใหม่เด้อนี่ได้ผมหน้าหน้ามาใหม่เด้อจักคือบ่คือก็ใส่เลยเนาะโอเคเนาะเอาเว้าเรื่องเมื่อคืนนี้เนาะอันติใจน้ำอายเฮาเอ่ยเฮาคงกินกันบ่หลายมีแต่เนี่ยแซ่บๆโอ้ว้าว my goodnessคงกินกันหลายแท้หลายหว่าเขาเนาะจนกินว้าวมากใหม่มากต่อของหวานของหยังอาหารหวานข้าวเขาเนาะบ่ได้กินแต่ลาเพราะว่าอันนั้นเนาะแต่ว่า you know why คันไปกลางคืนจังซั่นเขาเนาะจะบ่กินข้าวเหนียวจะบ่กินเพราะว่าเฮามาละนอนหั่นเนาะบ่กินข้าวจักดีกินอาหาร it's okay you can eat that but no บันกวนมันก็ซ้ําคือกันเนาะบันกวน is the same thing มันก็แป้งคือกัน they usually ขนมบุกินข้าวเหนียวนะบุกินกินแต่อาหารสลัดก็แซ่บ I like the salad too though it's very good จังเลยมวนหลายเมื่อคืนนี้มวนหลายก็อย่าลืมขนมเอ็ดออกปานีขนมก็สิได้ไปนั่นแหละไปตักบาตรขับประดับดินเด้อขับประดับดินโอ let's sayขอบใจอันพ่อแม่พี่น้องเขามากเด้อขอบใจลูกวิดีโอขอบใจหลายๆเด้อลูกเด้อ province what is that province ลูกฮะprovence หยังลูกอยู่ province อยู่เมืองหยังลูกสบายดีเมจ้าขอบใจเด้อลูกขอร้อย province แปลว่าเมืองบ่ว่านั้นแขวงนะลูกแขวงนะมีหยังแขวงโอ้พันลักกี้สบายดี bro how are you in Montreal here look the weather's nice I like it super cool I'm gonna go ตักบาตรเลยเด้อป้าวันแก้วสีคำใสสบายดีเพิ่นว่าโอ้ยเพลงอีหยังได้หนูเขาบอกเขาจัดบ่ได้ได้จังสิมีผู้หนึ่งสุกอีหยังสุกสวรรค์สุกหยังเนาะเพิ่นขอมาก็เลยอัดมาให้เพิ่นบ่เห็นเพิ่นเฮาก็บ่เปิดเลยเนาะก็ต้องเห็นเพิ่นจังเปิดซะนะจนเพิ่นสิถามเป้งก่อนบ่เลี้ยวเบิ่งผมนี่บ่คักใส่หน้ามาป้อมเด้อก็ว่าของว่าคําจริงได้บ่ตัวกันอันนี้โกยขอฟังเพลงแหน่ฟังเสียงแคนลาโอ้ยบ่จักเด้อตัวนี้เด้อขอโทษหลายๆธนา don't forget to talk about the lucky namma you are lucky already why you want that bro you don't need that you name lucky already everything so lucky to you come on I don't know I'm not predict I mean เป็นอย่าง predict ของจังซั่น I don't really know about those bro I'm too old for that อาจารย์เอ้ยเอ้ยสบายดีม่วนหลายเมื่อคืนนี่ชูเฮาม่วนเอ้ยเนาะเฮาโหลดอย่าก็สิเมื่อมาก่อนบ่เอ้ย you know whyBecause I have to wake up early มานี่เล่นไปนี่นะเอ้ยยังสิไปตักบาตรอีกได้นี่แล้วนี่เฮาบ่เอาเต็มอาจจะอยู่นี่40นาทีเด้อขน้อยแล้วขน้อยก็ไปเด้อสิเปิดเพลง Happy Birthday เด้อเอ้ยเด้อจักหน่อยเด้ออ่าน Happy Birthday ทุกๆพี่น้องอยู่ทางอันสมาคมจีนอือฮึ Yes so yep สีสวรรค์ทองรัศมีGood morning to you too. Good morning, เด้ออยู่ดีมีแฮงเด้อพี่น้องทางไกลขอบใจที่เข้ามาขอบใจหลายๆเด้ออยู่ใกล้ก็เห็นกัน so I like that right here you can see me live you see me สดเด้อนี่ fresh it's me oh my goodness

You know why about Leung Nung Konoi? Oh my goodness. Yesterday, you know, hun, I got a food poison. Konoi, but pen yang, I don't know what happened. What did I eat? Pen food poison. Pen bop, min yang beur ahan na. Oh, good. Sumo si pai an ngan, I lead ngan anniversary, bodai. It was so bad. Konoi, but pen yang win hua wa koto, pay win hua lakam. จะกินยังฮิตโบจักนะโบหูขึ้นวัดสิไปตื่นเศร้ามากเนาะยูสลีตื่นเศร้ามากเขาหน่อยไปฮัตกายไปเอ็กซ์ไซส์เนาะโบไปได้เลยเพื่อว่าเขานอนแล้วแล้วเขาเมื่อแล้วนอนตื่นโอ้ยโบจักพุสเมน something that I ate คือ something that I ate or some ลังเธอเขากินผิดโบจักว้าวพี่ลึกเด้อพี่ลึกว่าเป็นพี่ลึกว่าเป็น have to say that it was can't believe itOh, thank you to you too. And see Swan Thong Ratsami. Hey, babe, good morning. Good morning from Montreal. From Montreal. I love that. Akkad yen la wa sis. Over here yen. I like that. Wow, Leung kid Pete Bear yesterday. Oh my goodness. I did anniversary, you know. Good to go by, but Monday, by like a dance was an. I was not gonna dance though, but then I can't stop it. When I listen, I hear the music, more like, forget about, just enjoy. We're there just to enjoy. Enjoy, more like. I know, I couldn't eat, so usually I can't take MSG. You know. Hey, Sukunya, good morning, beautiful sis. Same to you, though. Good morning, sis. I know. I'm going to leave here early. Oh, thank you. So thank you, babe. Thank you so much. Merci beaucoup. Très, très beaucoup, the sister. Did jai. Oh, I love that. I love the door. What is that? Is that? I danced last night, too. I couldn't stop it. I was going to stay and sit. I can't. I couldn't. The music was so good.How can you sit and just look at it? No, you have to go and dance. Forget about the sickness. I was telling that I was so sick yesterday morning, though, hun. Afternoon, I'm okay. No choice. Thank you, Dossie. Thank you. I love you, Skuna. Love you too, the sister. Rak mak, na kan? Rak mak. I love the dog. I love you too, the.Dancing doll, you know. Wow, too much, too happy. Okay, can I see how like can go to four? Can I see them just now? So today, please, can I anybody go now? We're gonna go to the temple, Tak Bat. That's why I'm wearing this. After I'm gonna stay here only 40 minutes, and I'm gonna leave early. You have to go to temple, can I? Prayer, there can I pray? I took time. There you leave me hang, hang, yes, yeah. So, Tak Bat, last one, just me, Tak Bat. There can I do Tak Bat name.มันจังหน่อยได้เจเด้อโซตักบาทอันเขาประดับดินอันประเพณีของเราเฮาแม่น ของเราของไทยก็แม่นไปว่าเฮาเอิ้นเอาอันอันนะผู้ที่ว่าลวงหลับไปเนาะมากินเอาอาหารบ้านข้าวเอาไปยังเพิ่นได้ฮับซั่นเนาะส่วนนักขอหน่อยเด้ออันที่อยู่เด้อบ่แม่นอยู่หันเด้ออยู่โตวัดเลยเด้อ39ฮูมันดรายเด้อขอหน่อยเด้อวันที่16 is today August 16พอเริ่มแล้วขอหน่อยไปโหลดเด้อขอหน่อยสิบ่บ่ประทันแต่ว่าต้องได้ไปเพราะว่าน้องอันอ้นอยากเพิ่นกาเหตุอันบุญหาอันสามีเพิ่นคมหอบ10ปีว้าว yes today the same time this is good cannot because you know why like มือขับประดับดินเฉพาะพวกเทวาหลวงหลับไปแล้วเพิ่นเข้ามาเอาอาหารวานข้าวนําเฮาเชิญนะขอหน่อยเชิญทุกท่านว้าวแล้วว้าวอีกเด้ออยู่โรงเรียนเด้อ39ฮู้มั้ย tryเพราะว่าเอมุดกับแม่มไปแล้วพอแม่มมานอนเฮือนเมื่อคืนนี้หลังจากบุญเพิ่นไปถ่ายอยู่พุ่นแหละไปได้ขนอดเดินเซินๆทุกท่านขนอดก็สิไปให้ท่านอยู่ไปหาท่านแต่ไอ้ขนอดบ่คิดว่าสิไปท่านตักบาตรแต่ว่าเอาคันให้เอมุดเอาไปเรียบร้อยโอเคเด้อ see you at the temple after no gonna be soon thank you there thank you what is that sis I love you too, the Skuna. I love you too. And I love my baby too.
Okay, the Kanoido, and it so on the September 13th, Tangwa Lawi Ranaram, Pukami Ho, Kapadabdin, Kukadur, Sun, Huam Takbat, the Kanoido, and

ข่าวประดับดินวันอาทิตย์วันที่13กันยากันยาเป็นเดือนเก่าเพิ่นว่าปี2569อันนี้มันปีลาวปีลาวเด้อทางบัดลาวบิรันเซินๆเด้อขน่อยเด้อเจริญพรออกต้นญาติโยมทั้งหลายเซินทานเขาห่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสบุญขับประดับดินเพื่อผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วและสรรพสัตว์ทั้งปวงเด้อพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรเหมือนดังที่สาวผูดเฮาได้เคยปฏิบัติหรือสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลเด้ออันนี้ประเพณีเฮาแต่แท้พลีขน่อยจึงแจ้งข่าวนี้มายังทุกฐานที่อยู่ใกล้อยู่ไกลจงได้สละเวลาของฐานเข้ามาห่วมงานทําบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสวันสําคัญนี้ด้วยเด้อทั้งวัดขอแผ่อาหารหวานข้าวและต้นกระผึกเครื่องใส้ต่างๆในงานบุญตามกําลังเด้อขน่อยเด้อศรัทธาของฐานทางวัดมีข้าวต้มข้าวนมไว้ให้บูชาเด้อเซินเด้อ please come this is the 1769 Airport Road Caledon Eastเซินๆทุกท่านเด้อขน่อย This is next month September 2013 September 2013 so อยากขน่อยกันยามาขออัน last week ขน่อยบอกว่าหลีกเนาะอันนี้ขอเพราะว่ายันอัน last week ขน่อยได้สื่อเมื่อแต่ว่าอันบ่ถูกบ่ทั่วอันมื้อนี้ขน่อยอามาเมื่อแล้วพอเจียมื้อนั้นเมื่อยหลายแล้วบ่ได้เอามา so ขน่อยนี่ on behalf on behalf of สวรรค์สัมพันธ์ในนามที่ว่าอันทานบุญเหลืองเพชรชมพูที่ว่าเพิ่นเป็นผู้ตั้งนากระแม่นหรือว่าคันสิเว้าในแท้ๆเพิ่นก็บ่ยังให้ว่าประธานว่าประธานซะดีกว่าเนาะอันนี้เพิ่นจะขอขอบอกขอบใจน้ําทุกฐานด้วยขน่อยที่มาห่วมในงานทําไว้มื้อนั้นขอขอบอกขอบใจแต่แท้ขน่อยก็ขอขอบใจแต่ละองค์การต่างๆต่างๆด้วยขน่อยเด้ออือฮึที่ว่าเขามาห่วมและสิก็ขอขอบใจ I say that but okay ขอขอบใจขน่อยทั้งวัดลาวชนโจมาเฮาเมนทันพงศักดากองวงไซพร้อมด้วยคณะทั้งวัดลาววิรัตนาราเมนทันวิไลสิทธิ์สนุบาลพร้อมด้วยคณะและกวัดลาวคิชเนอร์ทานพรสอนแก้พร้อมด้วยคณะและกลาว Chinese Association of Ontario อัปปอหรือว่าปองเชนและกยายสมบูรณ์เหลืองทองใจดีขน่อยบ่พร้อมด้วยคณะขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆและก็ขน่อยเอ้ย Let's see อ๋อสคลฐานสมฤทธิ์พลมุงสาพร้อมด้วยคณะเด้อสมาคมนูมาร์เก็ตออโรราฐานดวงเถินฐานดาวเงินสิหราชพร้อมด้วยคณะและก็ฐานอานิเนาะสมาคมมหาไซฐานสมสนุกพร้อมคณะและคณะกีฬากอล์ฟอันนี้ประสงค์บทไปอัปราสิทธิ์จะไปต่างหนาของอ้ายบรรจงผนิตพร้อมคณะและการนอกแน่งห้ามบ่อยู่กับต่างหนาขน้องตู่เนาะน้องตู่พร้อมด้วยครอบครัวอันนี้ขอขอบใจหลวงขอขอบใจพิเศษเด้อขน่อยเด้ออันนี้เด้อยักเสือโบว่าครบแล้ววันนี้ครบไปทีทวนแหละครบกันแล้ว so โอเคเนาะเจ๊เอ้ยแม่อายุเจ๊เอาอันนี้ก่อนเพราะว่าขน้องกันเงินสิบ่ได้มีเวลาหลายนะอยากให้เพิ่นเปิดเพลงHappy birthday to all the Chinese whoever born at this month. I said tick two, Kanoi tick two. That was her birthday last week too. Eight. August 8. วันที่8เดือน8เดือนติกเพชรชมพูก็ดี So, birthday. Happy birthday to you, sis. Wish all the best. Yes, yeah, sis man. Ajan. Who else? So, I. เจ๊บ่ได้ส่งสื่อให้เฮาอ่านสื่อก็บ่เป็นหยังเนาะแม้แต่ว่าให้เบิร์ธเดย์อ๋อ the best love each other ด้วยขน่อยเด้อบ่สร้างบ่เครียดบ่หายกันบาป I say that though but sometimes I do oh human being ขน่อยเอ้ย human being เด้อเจ๊เด้อ oh my goodness okay happy birthday oh the best I know it's not my birthday though but เจ๊เนี่ยจันเนติกเนี่ยเด้อ anybody for this month ด้วยขน่อยเด้อ please all the best where's that and เป็น CD เด้อ where's that I gotta go

Can I everybody wishes but a song? Oh my goodness, what a song, the meaning so much. You know, it's so much meaning this song though for the birthday. Okay, babe, this is one. That's all I know. A Janno. All the best, Dick Kukan. That's all I know. Whatever, put I can some la birthday to need canoe from Lao Radio, from Kanoi Ing, from Bay, Jesus Man, Tik Ajan, which all everybody could can. But they open the beats and move, could can no canoe. All the best, the birthday, birthday. So, yeah, canoe, I come see.ก็สิว่าลูกจะเปิดเพลงลูกเป็นเดี่ยวจังหน่อยเพราะไว้เวลาของหน่อยกันโบราณก็สิเด็ดไปสิเด็ดไปอันไปทำบุญไปทำบุญถ้าบุได้มีลามีเวลากะอันนั้นเด้อคนหน่อยเด้อไปโหลดทั้งวัดเรานั้นเวลวัดลาทรอนโต sorry about that วัดลาทรอนโต39ฮูมาฮูมาอันนั้นนะฮูมาจายหรือ something like that คันก็ไปเบิ่งแต่พี่น้องเขาหูดีหูดีเพราะมีสองหนึ่งน้องโอนเป็นกะสีไปเหตุสิบปีให้สามีของเพิ่นที่ว่าเพิ่นขึ้นสวรรค์เฮ็ด10ปีนําก็เลยถือกันกับนี่ก็เป็นกู๊ดไทมิ่งอยู่เด้กู๊ดไทมิ่งที่1เพราะว่าเฮาถือตัวนี้มันสําคัญที่ว่าคือเขาน้อยเว้าเนาะเพิ่นอยู่ทั้งฟ้าน่ะเพิ่นละมาเอาของแท้จริงเพิ่นก็เว้าลางเทื่อเพิ่นก็บ่มาเอาก็ได้บ่เพิ่นว่าเพิ่นอันนั้นอยู่แล้วเนาะเพิ่นเป็นคนอันนั้นอยู่แล้วโอเคเขาหน่อยเปิดเพลงลูกเป็นเดียบเขาหน่อยมีตัวนี้บ่มีเพลงตัวหนึ่งแล้วสิส่งไปให้อ้ายนั่นอ้ายเป็นเดียวเอ้ยเพลงลูกนี่นะเพลงอีหยังนี่นะฮะอันสิได้โอเคเปิดซะก่อนเป็นเดียวแม่บ่ให้ดูสิบ่ได้อ่านตัวนี้โอเคเนาะ right here

ขานอนเมียคือบอดี้แท้เนาะให้ลูกให้หลานให้บ่แม่นบอดี้ตัวบ่มีบอดี้ตัวหนังบ่มีตัวลูกไผก็บ่เป็นหยังเขาน้อยเอ้ยว่าแต่เฮาผัวเมียหักกันก็สิปะเฮ็ดหยังเนาะเมียเพิ่นจังซั่น usually that's how เมียได้ถ้าเมีย is เมียเรื่องอันนี้เนาะอันนี้ก็แม่นแท้เมียกับลูกไผI don't know somehow some way ผู้หญิงกับผู้หญิงว่าซะให้คือแต่เดียวนั่นเลยก็แล้วของธรรมดาของธรรมดา Just say I love you เมียอีซ่า That's it เด้อเมียเอ้ยจะบอกสิเพิ่งไปส่งมานี่นะแสงอัมพา Good luck forever What does that mean sis Well it's okay เมียก็แม่ผัวเฮาก็คือแม่เฮาเพิ่นให้ก็ยาแหละเนาะธรรมดาเป็นของธรรมดาเด้อเอ๊ BroadcomFrom Australia. Good morning. Good night over there. Sabadi, bro. Are you okay? Haven't got anything from you though. So I'm gonna leaving soon. The canoy. The any man any. Peng to ni man. I anan. An ya I kampan jack. Su kampan. Ya jack pun jack an jack France. Pun teng peng. Sedon. Sedon den ngam. Khom bo canoy.บ่ลืมเซโดนบ่ลืมเซโดนมันม่วนได้ This is AI though bro somehow somewhere I don't know I like AI yes from yes Australia like that the weather is nice is it snowing now because it's different from there and here now ละบอกอยู่พูดมีสโนว่ะ okay this is I'm gonna because I have to go in 5 minutes so เพลงตัวนี้ของไอ้เพิ่น let's see it's gonna be onlyfour minutes so โอเคเด้อขนอยอย่าลืมบ่ลืมดอกบ่ลืมเซโดนเพิ่นว่าสิบ่ลืมเซโดนบ่ลืมเซโดนเนาะโอเคย่าบ่ลืมเซโดนดอกเด้อ let's see this about what number number 2 yesเด้อขน้อยบายทุกคนเด้ออยู่ทั้งบ้านทั้งเฮือนกำลังขับรถขน้อยไปก่อนเด้อสิไปตักบาตรเอาบุญมาหักเอาบุญมากันมาหากันสวยบุญเด้อบุญนั่นขับประดับตินโอเค see you next week เด้อ

0: ของพวกคานอยเนาะอันทาวคาเมลนี่เพิ่นก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์นำมาลาวเรดิโอและเพิ่นก็เป็นคนเป็นสปอนเซอร์ที่ว่าสปอนเซอร์ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับลาวคอมมูนิตี้เนาะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเพิ่นก็เป็นคนที่ว่าสปอร์ตคอมมูนิตี้ของสมเฮาเนาะมื้อนี้ก็จะมามอบรายการให้แอนทาวคาเมลคานอยก็จะให้ทาวคาเมลนี่introducehimself. So Kamel, could you introduce yourself to the Lao community?
1: Of course. Just want to say good morning, everyone. And I know there's a lot of New Year celebrations going to be starting everywhere. So
0: Thank you,
1: New Year to everyone.
0: Thank you.
1: Out there in the world. My name is Kamel Bhardwaj. I'm the owner of Lotus Funeral Cremation Center in Toronto, Kitchener Funeral Home and Crematorium in Kitchener. And I love what I do. We serve families, and I've been doing it for

0: many years, and I have a real passion for helping people and serving communities.
1: And we noticed that, Kamel, from working with you. We certainly know that. So, Kamel, Kamel, you have experience with a lot, and you have two locations, not one in Lotus Flower, Lotus Funeral Home. When you tell Toronto, now you guys would buy, and then you have a car, and then you Kitchener, to a Pendai Hit.เพิ่นก็ได้เฮ็ดสาขานั้นแล้วก็มีหลายคนที่ไปทรงสการอยู่แถวนั้นเนาะก็เคยได้เจอเพิ่นมาแล้ว so Kamel I just want to ask you what sticks out to you when you work with a little bit with the Lao community in terms of funerals need
0: you know I tell you something first of all I think the community is a beautiful and rich community very cultural love their families love their seniors, you know, it's a beautiful to watch them, especially on their funerals, right? Because everyone comes together. You know the practices when it comes to the Laos community for the funeral rites, you find that there is actually commonalities with other cultures as well, right? And how they pray, offerings, chanting, the clergies, in this case would be most of the monks will come. And so it's amazing to see the differences, but also the similarities.
1: Yeah. Very nice. Can I ask you, Kamel, no? What thing day to a ceremony of Lao? When we do the ceremony, that we have seen and observed, right? For Kamel, no, we have seen that there is a line, and there is a line that.เสมอกันคล้ายๆกันกับอันประเพณีคนอื่นเนาะสิ่งที่ว่าเพิ่นฮู้ว่าสิ่งที่ยูนิคสำหรับประเพณีคนลาวก็แม่นแบบที่ว่าเวลาเฮาเข้ามารวมกันเนาะมีทั้งผู้น้อยมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งแบบคนเก่าแก่พี่น้องเก่าแก่พ่อป้าแม่พ่อป้าพ่อลุงไม่ปากพอลุงเพิ่นก็เห็นว่าคนลาวสามัคคีกันสำหรับครอบครัวเวลาเฮามาสงสการนั้นเพิ่นว่าเพิ่นก็เห็นเพิ่นสังเกตเห็นว่าความฮักแล้วก็สิ่งที่ว่างามสำหรับลาวคอมมูนิตี้มันเรื่องสามัคคีกันแล้วทุกๆคนเข้ามาเข้ามาอันเรื่องอันนี้ก็สิ่งนึงมันก็แบบคล้ายๆกันกับประเพณีคนอื่นสิ่งที่ว่าเราฮู้หันอันสังเกตเบิ่งหันก็แม่นสำหรับอันการต้องการแบบเฮาเอาคูบาเนาะคูบามาสู่อันสิ่งอันนี้เพิ่นก็มี experience หลายเนาะอันนี้ก็แม่นสิ่งนึงที่ว่าเพิ่นสังเกตเบิ่งเพราะเพิ่นมี experience หลายแถวนี้so thank you for that answer Kamel I guessMy next question for you would be like, what are the advantages and the disadvantages for pre-funeral planning ahead of time?
0: I think let me start with the advantages.
1: Okay.
0: Right? The advantages are in a couple of ways. Number one, the emotional aspects. Because, you know, when someone passes away,it's a very traumatic time for people, for families, right? Imagine you're losing your husband or your wife or your children, your grandparents.
1: Okay, I'm going to translate that because I would forget. So, can I just ask Kamel, no? Some kind of day to how ma could learn, been learn die, no? To what happened the other day, and program of the family, that to how that plan and song sagan.เวลาคันเฮามีความตายเนาะให้ทุกๆคนแบบสั่งมาแพลนล่วงหน้าเนาะแต่คณอยก็ถามว่าเป็นอย่างมันสำคัญแบบใดเนาะแต่เพิ่นก็เว้าอันสำคัญเพราะว่าเวลาเฮาสูญเสียคนตายหันคนที่ว่าเฮาฮักหันมันมีการที่ว่าโศกเศร้าการที่ว่าบ่พร้อมบ่พร้อมที่มาฮับเอาสิ่งแบบซี่แม่นบอกแล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าเฮ าซอยเหลือได้คันเขาได้

0: plan ไปล่วงหน้าเนาะ
1: Thank you for that. And what are the other advantages?
2: So when it comes to the emotional aspect, when someone passes away, it's very stressful for a family. And they have to make a lot of decisions in a very quick time. And a lot of them are unprepared, right? Mm-hmm. Because we have to collect information. A lot of them don't know where this information is. Mm-hmm. And they have to go search for it because we have to register a passing.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So, come out a perm. They're all perm, no? But well, we la house and see a kuntiwa how happen. Might been singing to a how that stress like a hap.
3: ฮับบ่ได้
0: เนาะแล้วก็อันความคิดหันมันอาจจะแบบบ่พร้อมอาจจะบ่รอบคอบเพิ่นเราสิ่งนึงชื่อว่าเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่มันซอยเหลือแบบที่ว่าเฮาเก็บข้อสําคัญนี่เก็บไว้อยู่ไสมีหยังแน่ที่ว่าสําคัญเนาะเพราะว่าอันสิ่งแบบสิคันเฮาบ่เคยผ่านก็เป็นความตาย มันยากที่ว่าจะคิดไปล่วงหน้าสิ่งที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมีคำฮู้ให้เพิ่นก็มาตักเตือนเนาะว่าอันสิ่งแบบสิแบบของสำคัญนี่เฮาได้ไปเว้าไปไว้ใส่ได้ไปไปไว้บนsafety box บ่หรือว่ามีสอบ่ที่ว่าเฮาเขียนไว้แล้วก็ให้ทุกๆคนฮู้
3: คือว่าน้องเคยนอนเรื่องการจิตกันใจเพราะเขาบ่เตรียมเนาะถ้าบ่ได้มีแผนการเป็นการตายขนาดนั้นจะตายเดี๋ยวนี้โดดเรื่องอื่น
0: ปรับเลย
3: แบบ so we're not ready for that
0: that's right
3: so เดี๋ยวนี้อันแม่ก็จะมาอธิบายให้ว่าเตรียมพร้อมวิธีใด
0: แม่นละคันเขาเตรียมไว้มันก็แบบที่ว่าล็อกคอบหน่อยนึงเนาะ
2: I can give you an example like how it can be a stressfulsituation. For example, let's say there's a husband and wife, mm-hmm. right? And I'm not stereotyping this, but let's say the husband looks after all the financial aspects, right? Knows where all the PIN numbers are, where the insurances, mm-hmm. where all the bank accounts are, mm-hmm. where all the funds are. Mm-hmm. And maybe his spouse was looking after all the other things in life, right? Domestic mm-hmm. duties or things like that. Mm-hmm. And unfortunately, he passes away.
3: Mm-hmm.
2: And guess what? Mm-hmm. She has no idea where anything mm-hmm. is, mm-hmm. right? Because people don't talk about it in relationships. Mm-hmm. And did you know that every year, the Bank of Canada collects hundreds and millions of dollars of unclaimed money that should have gone to a family, mm-hmm. but it's gone back to the government because nobody knew?
0: That's crazy, Kamel. So, Kamel, open my mouth.example ให้สมเฮาฟังเนาะเพิ่นมาเว้าบางเทื่อนะคนผัวเมียกันเขาก็เฮ็ดเรื่องธรรมดาไปเฮ็ดไปเวียกไปงานไปการแล้วบ่ได้เว้าสิ่งที่รอบคอบเพราะว่าการเป็นกระต่ายมันเป็นสิ่งนึงที่เฮาหากเนาะหากเว้าแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องเว้ากันต้องได้เตรียมไปหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเฮามาอยู่เมืองแคนาดามันมีกฎหมายมันมีหลายอ่ะสิ่งหลายแนวแบบที่ว่าเพิ่นมาเว้าบางสมมุติเนาะว่าผัวเมียหั่นคนนึงอันผัวอันเฮ็ดสําหรับครอบครัวหั่นเพิ่นเฮ็ดแบบที่ว่าจ่ายเงินแบงค์จ่ายเบี้ยวจ่ายหยังมาแต่อันสิ่งที่ว่าเมียเพิ่นหาหั่นอาจจะเป็นเบิ่งเด็กน้อยหรือว่าเฮ็ดอาหารการกินแล้วก็อันสมมุติเนาะสมมุติว่าผัวเพิ่นได้เสียไปเนาะอันนี้เมียที่ว่าบ่เคยหับเรื่องอันแบงค์เรื่องเงินค้ําหั่นก็บ่ฮู้ว่าจะไปต่อแบบใดก็บ่ฮู้ว่ากดพินอีหยังไปแบบใดที่ว่าผัวเพิ่นอันได้อันใส่ปัจจุบันนะส่วนสิ่งแบบซี่เพิ่นก็คาเมลเพิ่นก็มาแนะนําให้แบบที่ว่าต้องได้เตรียมอันนี้ต้องได้เตรียม
3: โอเคขนาดสิเขาข้อต่อนะเพราะว่าคาเมลเว้านี่นะเพิ่นว่าครอบครัว1 2ผัวเมียเมียละบ่เฮ็ดเรื่องอันนั้นธนาคารเหลืองแบงค์อย่างนั้นมีผัวมัดจ่ายนั่นจ่ายนี่แต่ผัวมัดซื้อกับผัวมัดไปว่าในอันไปธนาคารถ้ามีอันนั้นพินนัมเบอร์ก็เป็นผัวหักมัดแล้วเมียบ่จังเมียบ่มีหยังเลยบ่ฮู้จักบัดนี้มัดผัวก็ตายก่อนซะ
0: สมมุติ
3: จะผัวตายก่อนซะแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยัง
0: เพราะสําหรับเดี๋ยวนี้นี่แม่หญิงนี่บางคนแม่หญิงนี่จัดการมัดคือกันแล้วผัวก็บ่ฮู้หยังเป็นบ่ผัวแบบสบายให้เมียเฮ็ดหมด you know มันก็มีหลายข้ออยู่ได
3: ้อันนี้ตัวอย่างแล้วคุณหน่อยตัวอย่างแต่จริงๆแล้วมันสําหรับผัวตายแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยังหมดอันนี้รัฐบาล

0: าเงินไปหมดขนอยเงินไปหมดลูกเต่า
1: แม่แล้ว
0: อันนี้แม่มีผู้หนึ่งอยู่มีผู้หนึ่งอยู่ติดขนอยผู
1: ้มาซื้อได
0: ้บอกว่าซื้อบอกว่าซื้ออันนี้เราขนอยจังได้ก็ได้อันคือขมาคนมาบอกอธิบายให้นะให้ผู้ว่าเมียให้หู้นำกันทุกอย่างบ่แม่นโอ้ยผู้ว่าคอยเห็นแล้วคอยบ่ไปเห็นอันนี้บ่ได้บ่แม่นแนว
1: แล้วขมาคนก็เว้าเนาะทุกปีที่ว่าอันเกี่ยวกันกับอันเฮาบ่ฮู้อันครอบครัวที่ว่าบ่ได้ฮู้อันเรื่องพินนัมเบอร์เรื่องเงินเรื่องคําหั่นน่ะเพิ่นว่ารัฐบาลหั่นเอาทุกๆปีเอาเงินกลับคืนที่ว่าเงินที่ว่าบ่ฮู้ว่าจะมอบให้ไผหั่นน่ะเพิ่นว่าได้100 over 100 to 100 million dollars a year
2: it's a lot of money
1: yeah
2: it's a lot of money
1: หลายเติบเพิ่นว่าหลาย yeah
2: And I would say that probably, so when somebody prearranges their funeral, right, it takes all the stress out because now people know that, you know what, when something happens, we have it all planned. We don't have to emotionally overspend, which a lot of people do because when something happens and they haven't prearranged, they emotionally overspend. Oh, I need the best for this, or I need this, or what did mom want, you know, color-wise, or what do you, they're guessing, right?
1: Yeah.
2: So when they do a prearrangement, the emotions...are taken out because they do it in a calm way, right, before anything has happened, long before. And they make good, logical decisions, not emotional respect.
1: That's right. Kamel, well, when they plan to go to the next step, you know, the thing that they think is important, maybe it's not important, you know, the thing that they think is important, the thing that they think is important, the thing that they think is important, theการสูญเสียไปเขาจะเดาเอาว่าแม่ต้องการแบบไหนพ่อต้องการแบบไหนแล้วอยากได้สิ่งดีๆให้พ่อแม่เมดแต่ว่าอาจจะบ่แม่นสิ่งสำคัญให้ที่ว่าพ่อแม่อยากให้เฮ็ดเนาะอันนี้ก็แม่นเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่อันความร้ายใจอย่างเฮาก็มีสำจิตแล้วก็มีแบบที่ว่าเฮาพ่อที่ว่าพ่อแม่แบบให้เอากลางๆบ่หรือว่าเอาลูลาเรื่องอันนี้เพิ่นก็เว้าอันคันเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่แม่นความเดามันบ่มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งนึงที่ว่าอันพ่อแม่ต้องการหรือว่าประตูไม่ตื้อต้องการเนาะเลย
0: อันนี้ขน้อยอันนี้มีครอบครัวนึงแหละพวกขน้อยขน้อยรู้เองเพิ่นไปซื้อนําอันแพทริเชีย
1: แพทริเชีย
0: แพทริเชียอย่าขน้อยซื้อแล้วเพิ่นอันนี้ขน้อยคนลาวเพิ่นถือเนาะโอ้ขอยังบ่ได้เป็นหยังคนบ่แม่นจังซั่นขน้อยแล้วเพิ่นผู้ซื้อนะโอ้ she they feel so good though they don't care they don't even think about oh แล้วก็ตายไปสิเป็นไหนอย่างเงี้ย and then you know flower ตัวใดจะอยากได้อันนั้นมันหีตัวใดจะอยากได้
1: Yeah, especially โรงเนาะคัจจาวเรื่องโรงนี่เรื่องโรงนี
0: ่
1: มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญบางคนก็แบบที่ว่าอยากได้โรงงามอยากได้มีหน้ามีตาเป็นบ่แต่ว่าสำหรับคนผู้ที่ว่าเสียอาจจะบ่อยากให้เฮา spend แบบสั้นอาจจะบ่อยากให้เฮาจ่ายแบบสั้นเนาะก็สิ่งหนึ่งที่ว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้ามันเป็นข้อที่ว่าบ่เว้าแต่ว่ามันเขาต้องการมาเว้าเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายแนวเลือกโบแมนเขาโบแมนว่าอยู่เมืองลาวใช่ไหมมีวัดแล้วมีโรงแบบที่ว่าหลายคนแบบที่ว่าใส่เนาะอันยูพีมันมีหลายสิ่งหลายแนวที่เลือก
0: แล้วก็บ่ให้ชื่อเด้อขน้อยบ่ต้องให้ช
1: ื่
0: อประเทศนี่บ่ให้ชื่อเพราะว่าแล้วเขาก็บ่ได้เพย์ล้ําซ้ํานะเดียเพราะว่าเพย์มันลี right ครับ
2: Yeah, I would say, okay, so the main reason why people prearrange is the financial aspects. What I mean by that is that you lock in most cases you lock in today's price and not pay a future higher price. For example, there was a lady who prearranged in 1979 for $1,900, right, for what she wanted. She was a Christian lady who wanted a certain casket and service and et cetera, et cetera. At those days, the cost was $1,900.She passed away about a year ago. If the family had to pay last year's rate for exactly what she wanted, they would have to pay close to $10,000. But guess what? They didn't have to pay anything because it was locked in at $1,900. So you have to guarantee the services, the merchandise, the whole service, and it was prearranged for $1,900. So that's why people do it, because they lock in today's price, not pay a future higher price, because costs go up every year, right? Material costs go up, labor costs go up, you know, inflation. this is how life is, right?
1: Yeah, yeah. Kamel, put my vote, sing ning to some country soup.

0: เรื่องรายจ่ายเนาะเพิ่นว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้าแล้วเฮาจ่ายไปล่วงหน้าเฮาจ่ายราคามื้อนี้บ่แม่นราคามื้ออื่นเนาะเพิ่นก็มีขอสมมุติมาให้ขอ example เนาะเพิ่นว่ามีหญิงนึงที่ว่าได้มาแพลนอัน funeral ของเพิ่น pre planning funeral ของเพิ่นนะพันก็179บอกเพิ่นว่าวันโอ76เพิ่นมาว่าหั่นอันเราได้จ่ายตอนนั้นเนาะเราแพลนล่วงหน้าแล้วเราได้จ่าย1,900แม่นบ่แล้ววันนี้เพิ่นก็หาจะมาเสียพี่จ่ายนี่เพิ่นจ่ายไปล่วงหน้าแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นอันสิ่งที่ว่าเพิ่นแพลนอันเพิ่นมาเสียพี่จ่ายนี่แม่นบ่ทําแม่เพิ่นว่าหั่นสิ่งที่ว่าคันเฮาบ่ได้แพลนไปล่วงหน้านี่แม่เพิ่นได้จ่ายเกือบ 10,000 ปัจจุบันนี้เนาะแล้วเพิ่นก็ว่าอันสิ่งขอนี่แหละเป็นขอที่ว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งนึงที่ว่าเฮ็ดให้คนแบบมาแพลนนํากันแพลนล่วงหน้าที่ว่ามาได้เซฟเงินแบบสิ yeah that's great I think that's really good for the Lao people because a lot of cuz we actually double do the service, okay? Because back at home we have where a lot of our deaths just go to the temple. Then you incur the temple costs, and that includes the monk and everything. And it becomes a very what do you call it, economical cost for them to have. We don't have funeral home. So when we pass away over here, we incur funeral home and temple costs together. Yes. So it is something that gets double when we have some passing in the Lao community.
1: Yeah.
0: I remember that from experience myself. So.
1: Yeah, and that's the laws here, because when someone passes, you have to follow the rules and regulations set by government, right? So that's why the costs go up, right? Because there's legislation you have to follow. Okay. And I do want to say one thing, for those who are interested in pre-planning, you can spread the payments over years, depending on age, what age you are. You don't have to pay it all at once. You can spread it over years to make it easier as a financial thing, like pay it monthly, for example.
0: That's right. Kamel, when come up off, not well.
2: 晚上十点。
3: You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

ูนคนจะขยมชมหาวผ่านมือนี่นู่นเครูผมเรียนนะสลาโปหันเจยวัดโปหันเจยคุมชลงสลบชลงคาตะแจตรงกามคุมตูนทำไม่ทำปีเปียทาสัมไม่ตามอยู่บ้านเมื่อชบสันมือไปดาวไม่ลงตูนคนจะขยมชงอลตรงเปียทาสัมไม่นึ่งโบราณตาเปียปีมันนิ่งเนียนในชาดุจมาได้ตามอยู่บ้านตูนคุ้มเคยถักขนมวัจนานุครัมถักสมัยไรถักเปลถักกาลถักวิเดียละโบราณคือจำนวนดาวหรือสมควรถักบ่าวไว้ได้จากจารย์ชนะมหาจะให้ดุจมาได้บานจินะคลาตูถักสมัยคือทำไมโบราณคือจักลูกสองคลาสอบเทียบลูกในเยธาให้ดูในจุบานจินเยธาแล้วลูกสมัยลูกโบราณตาหมอกปีเอาไว้เจอันนี้ใบจิตเทียนนี่ปลากระละกระไลคลายใช่ไหมบันเยจุขมิ้นสมัยขมิ้นโบราณที่ลูกสองคนที่หาผู้ทอดไม่ทอดแจ้งนึกที่เอาเงียดในสมัยกระซองในยุคประสอบวัตราวันลูกเมียนทัวเจียประสองกับประกาศลูกแฮมประสองเด็กกาแฮมทอยแรงท้าแรงเย็บติดลูก

มันนี่ยี่เปียกเล็ดล้ออัดประยอยกีมันนี่ยี่เปียกไอ้ตัวคุกบอกบอกกำหอกกำไฮกีสปราสมได้สุพมสุเพียบชนชนตามจ่าตามทำไมเว้นน้อยแต่ทำไมยังโกนหน้าเรียนจ่าก็ด้อยทำไมก็ด้อยแต่กิจการวัดเต้าเว้นน้อยแต่เต้ายังมุจจะทำไมสันลางยังเงียบใจอ่ะเด็กมันโน้ตุจะรัดใบกันตอมมันเมียนอาไปเชียเพียบ้านลุ่มลุ่มกุมเรียมกุมไฮโยไปย่อยครูนอ้อยไปโคจะย่อยกีมันเพียบ้านปะดันเตียชเนียนีกีมันโยข้อท้าจิตเราข้อก็ดังจากข้อบังดังได้สู้กีตัวยุ่งด้วยดังเด้ออันนั้นกีฮัทท้ามันโน้สุจะรัดคือประพฤติเราหนึ่งจัดนานประพฤติเป็นนะนานุเจตบานสิกได้ละอ่อเป็นนุบาร์นี่ยายตาจะศาสนากิจบานบ่นบ่นนึกจังบ่นไปจะบ่นนี่เจ้าบ้านยังไม่ทับบ้านศพบ้านสิรูบ้านหล่อบ้านกีรอบไปรอบบ้านกีมันริคนเมนเตียเจ้าตรงนั้นกีจังยกจิตขณีตรงนอกอันนั้นกีหาทักการทอให้การสอยจรัดเจ้าทำไมใจยังไม่ทัศน์กีการกีการเป็นนะบ้านทอหล่อเป็นลูกพระเจ้าแล้วก็ทำเมียนทอจ่าบัดทอจ่านู่นเมียนโดยกับบัดโดยครองปราประตาเวจ้าเมียนกับบัดกับบัดกับจ้ากลับมันมุดเลยแจ้งจับสัญญาจับถอยบัตรกดการทอดจ้าคือพอดังดังไอ้นุ๊กแต่โซ่ต้นดังยี่กินยี่ไปไอ้ดูถ้ากดโซ่จังโซ่จะรับเมียนดอกไก่โซ่จะรับใบวิเชยโซ่จะรับเงินมนุษย์โซ่จะรับใบรวมเจ้าเจ้าจะดอกบองไว้เจ้ามาดังเจ้าสู้เจ้าท่าจะไอ้ใครโซ่จะรับไอ้ใครได้เมียนดอกใบนั่นไอ้ดังไว้กับท่านนั้นทอดจ้าบัตรทอดจ้าโดยเฉพาะบัตรประจ้าเมียนตะเริ่มเมียนตะเริ่มกลับมนุษย์สิ่งที่มันขาดใบจังเมียนตะกันทอกันไปเลยนี่อันทำไมยัยนึงมันไม่ได้คนมันเทียดได้ดำใบอ้อยโลกเนี่ยสู้ผิดสมัยนี่ยุ่งเขียนได้เขียนทอหน้าจ้าทำไมได้อันทำไมสมแอนมาไล่เจ็บบอกว่าเจ้าจิตเจสนาเพื่อดุบานสมแดงขาจีรันเตเวริเจรธาสุเจตตาอัทโทสไรรัมเปจารังอุเปเตอันนั้นคือท่าได้ตตังจะทอมโมเนจรังอุเปเตสันตอหาเวสัพพิปุสัพพิปเวจะยันเตปลายฐานจีรันติเวเรียกจะท่าสิกตาการลบพระองค์เยี่ยมตุโจรุงเรียกจะรบกบาทกษัตริย์ที่เขาสอนบ้านจะดุงเนียนผมสู้ท้อเรียกจะรบได้สำรัดสำรังเชื่อเรื่องศพชื่อคลำชื่อจวบปกุ้งจะเมียนจะเมียนพบได้อัทธอสไรรังเปจรังอุเปเตตัวแจงคลุนปราณยืนได้คอมไทยจอมสมัดสมอาดรอทนายรอเฟ้นก็คงจะกิจจะเจรียมรู้ได้สตังจะทอมโนเนี่ยจะรังอุเปเตได้เหมือนเจจะสอนกู้ท่อระบบสอบบรอกสักจะได้แต่ท่อท่อได้แก่กันเตากันหล่อนี้มันเจจะเจสตังสันตอฮาเวสัพพิฮาเวจะย้อนเตเราหายนู่นเองบ้านเชียนเนี่ยได้กิจวัตรการฝึกกิจใส่ควบตีเรียนกิจการทอระบบสับบรอกหายไอ้กิจการถัดทอนั่นมันแจกจ่ายการกลางนั้นทำไมแจกกันเนาะไอ้กล่าวกิจนุกจ่ายต้องอ่ะจังสมรสสมรังครึ่งได้ครึ่งปอนครึ่งเชื่อไม่กูคงต้องเงียนจ่ายแต่มันทายจอมยูทูบจะได้จับยูทูบปกบักไอ้ทอมันแจกจ่ายได้ทุกกิจการนั้นบอลตรงก้าวก็มันแจกจ่ายได้กิจการนั้นมันก็มันแจกจ่ายได้แจ๊ตเราแจ๊ตละอ้อจีนิดจังเจ้าประสันบ่เมียนทอจ้าโดยยางสลปรำโดยสจริตดอกกีกันมอตังในปีมันดังปั๊มมันเลี้ยงชะน้ำมาให้บุกมรลอทอยยังกันกรอยกีบานบนเดียบูชาทอยก็กันทอจ้านั้นปั้นตะเมียนเมียนบะไรดูข้าวสโปรานกะทอดูนก้าดูข้าวสันนั้นตะนักทอปลายตะทอหลับบ้านเหมือนดึกหนักปลายได้เพชรประกอบปีเปรี้ยงเงยมอคือติดกันในจังหวะไปหาถอดท่อเพลงนี่นิ่งเย็บานแต่ถ้าท่อจะให้คือท่อนั่งเต้าละมั้งแต่ท่อสดมันเต้านั่งอับจ่าดิท่อหมวกหลังไอ้ทานะปราจักฆะอับปราจักฆะเทียติกากระทาบอริเตียจุกไปเทียติกาแต่ท่อมาเพริงก็ท่าจะท่อมาเพริงวินายังจะกายังก็ท่าวินายังจะกายังสดแต่งจะตอนแทงก็ถ้าสดแต่งจะตอนแทงได้เราเอาปิดท่อมาจำแม่งก็ถ้าเอาปิดท่อมามุดจะแม่งดูว่าเต้ามาไปไอ้นู้นโอ้ยคือทายแจ้งวิ่งเจ๊ก็ถ้าได้อัดเชื้อ
อัดเชื่อที่ลูกอัดแล้วคือ

0: ແຕ່ຍັງລູກດ້ານກໍຍັງລູກໄດ້ກາລົງນັ້ນກາໄດ້ໄດ້ໃບປະເທຍລົງໄວໃຫ້ລົດນៅຕາក្នុងព្រៃ3-40ឆ្នាំນະໄດ້ສ្លាប់ໂຕຄູໂຕກົດໂຕມົນອາເຕີມນៅຕະລູກໄດ້ບູມເຈົ້າຫາສອນນະແມ່ນມູປະເທຍະສັດທັງໃຫ້ອ້ອຍຄເມງເວເປັນເຕັ່ງມົນຕະບົງແຕ່ກໍຍັງດອກແວງໄປລູກແນ່ເກຍພັນນະມູປະເທຍະສັດທັງ ดอกเซ่ลงอาตมามันปรายจูนឲ្យអស់លោកយុវជនលោកជ្រាបអ្នកមោមួយម៉ាត់ហើយពុទ្ធិយៈមួយម៉ាត់ហើយបែកវែងដោះស្រាយទៅនឹងឲ្យលោកតាមបីឲ្យលោកភ្លឺលោកអ្នកសួរនេះនេះទៅសេះឲ្យយុវជន สัตแทงมามันพุทธิยะเตยอกๆเอาตรงนี้สัตแทงอย่าซอเนี่ยซอจนติดตามบ่าจะวินน่ะซอเนี่ยซอแบบตุยโกนขมาซอนี่ซอโบราณนะอ่าซอนี่กึดเตตั้งเอาบ่มีเป็น 7
1: รวมเจ้ามวยที่3 4 5 6 7เกปรายทาบ่ปรายเป็นรูปประโยคไปหามูตะมูนี่ดิจิราตรีนี่เกปรายทาเนี่ยมูนี่เกริยานมัสการถวายบังคมพุทธเทยะจําพวกเจ้าประพุทธสัตว์ทางรีสิได้สําเร็จบ้านสิได้เจ้าถ้าโสมเอาខ្ញុំសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចូលចំពោះទៅប្រពុតសូមឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីសម្រេច ซึ่งខ្ញុំរៀនសូត្រទៅឲ្យខ្ញុំឆាប់កេះសេចក្តីគឺថាអញ្ចឹងមានអសរទៀតណានឹងគេឲ្យក្មេងមួយទាំងតែមុននេះតាគេយើងចេញនមោតសៈបកបតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈបងវិញបានគេយកនមោពុទ្ធិយៈសត្វឆាងបើពំនោះសោះគេថានមត្ថុអរតនតយសៈសូមនមស្ការចំពោះសរតនត្រ័យគឺពុទ្ធធម៌ប្រសងប៉ុន្តែគេឲ្យរៀនប៉ុណ្ណឹងចុះហេតុដូចម៉េចក៏អាននមោពុទ្ធិយោសត្វធំ เนี่ยโมจะโนโมปุถียะเตจะปุถียโยสัตแทงเตจะสัตถมนี่คือโมคือเมื่อสามันบัดถ้าจังจ้ะแล้วจ้าจ้าสิคังก็จะกดตัวบ้านอ่อนถอยคังจ้ะตัวคังนี่บ่อเราบ่ดุปะแระโลกนะจ้ะคือว่าปิดเวจังไว้ตัวบ้านที่อ้อยท่าน โมพุทธโมพุทธิยะสัตยังจำไว้ตัวไปท่านอ่าเอไอโอเอเรดรอสระเดิมดามอ่าเอไอโอเอรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุรุร សរធំនឹងដាក់ជាសក់កពីលើស្រេចអាត្មានៅពីក្មេងទេអុកញ៉ាទេដាក់សក់កពីលើអុកទីមិនបាច់ដាក់កពីមុខទេទេបុរាណ
2: ភាកច្រើនបើសិនយើងពិនិត្យតាមវិន័យចំណាចេះតែសិលយោចែព្រឹងខ្លួនក្នុងប្រវិន័យបែបដកហេតុទី1ហ្នឹងលោកនិយាយអំពីភិក្ខុមហាចោប្រាំណាមានភិក្ខុមហាចោតើបុជាអ្នកបុហើយកាចោផងទៀតមាន5ភិក្ខុមហាចោទី1ហ្នឹងបាននៅក្នុងវិន័យបិដកលោកពូលហិប្រាប់ច្រើនណាស់ពន្យល់បើណាឡើយនិយាយដល់ពំប្រួយតែខ្លាំងនេះហើយយើងពូភិក្ខុធ្វើអីដើម្បីលៀកសការៈដើម្បីបច្ច័យបួនពង្កើតកម្មវិធីអីក៏ដល់ធ្វើអីក៏ដល់ហើយតែមានបំណងក្នុងចិត្តទៅធ្វើដើម្បីបានលៀកសការៈបច្ច័យបួនអានឹងហៅភិក្ខុមហាចោទី1ក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងវិន័យมันមានអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុធ្វើតាមបំណងនេះណាបង្កើតបំណងនេះបង្កើតបំណងនោះបបួលប្រសាទមកធ្វើបំណងអានេះប្រសាទឆ្ងាយទាំងមានច្រើនណាពុទ្ធនិពួរយើងបង្កើតតាមវិធីបំណងនឹងវិន័យបញ្ញត្តិអត់ទេណាបង บ้านตะกระเฮือแต่จ้า

0: ณะกรรมการแต่ยิ่งจนมันก็ยิ่งช่วยมีบอลให้บอลนั้นบ้านได้ตรอกเป็นที่เขาได้เมียนเซ็ตช่วยมีบอลบ้านนี่นะบอลกระเทนอันนั้นบ้านปังได้กระเทนนั้นบ้านแต่เยอะต้องดักกระเกยเด็กดักบอลเองอ่ะบ้านคอยไอ้กระเทนเหมือนกันได้ห้ามยังไงไปอังคลาสัตย์ไทยโลอัดดังเด็กวัดโลอัดเมียนกระเทนเคยโยมเงียบงามมอไอ้ดำโลจิตเตียวเนี่ยไอ้ยามอเป็นบ้านไอ้ดำเฮ้ยโลจิตเตียวไอ้วัดอัตมาอัดเมียนกระเทนเด็กชาวนี้เป็นบ้านกระเทนมวยหรอเป็นบ้านกระเทนไงเมื่อมายืมอัดบ้านศึกษาประวิณิก็ปัญจุนกาลศึกษาเล่นให้ตาได้ลมโม่ผู้ชมบ้านเพียบเลยก็เป็นปาดกระทิ่นที่หมอหนึ่งย่างอัดบานได้นะบอกนะส้มกระทิ่นที่ว่าดาวัดเย็นกระทิ่นหนึ่งคนวิญญาณเมียนเซ็ตเฟิร์มเมฆบนกระทิ่นบ้านแต่อยู่ตัวดาวัดต่อตีเตะดาวัดเย็นอัดบานดีอันนั้นสัมเชียร์ใช่ไปไม่บ้านก็เยี่ยมบอมศึกษาแต่เราไม่บ้านเชื่อเป็นสมาสัมพุทธปัญญามันเอาจุดหกเฟิร์มเมฆบนไอ้บัดเฟอร์เมกะเทนดาวัดเองบ้างถ้ามองไปสมัยปัจจุบันสมัยมันเงี้ยติดโคอัลเลจีปอนเนี่ยได้ละมุกจำบ้านเรียกบ้านสการะยังไงคนการฝึกกรรมในที่บ้านในบ้านน้องจำใบบ้านเรียกสการะอันนั้นมหาจอที่มวยนะบอกมาสัตว์ให้ฉลาดนะนะเจียมสายพุทธธรรมกระเทินพุทธเนี่ยเป็นการสถานนี่ไรไอ้ตรงชวนงงไอ้สัตว์แต่จำบันเรียกสการะธาไอ้จำงานน้ำอ่อนอ่ะนั่นมาหาเจ้าตีมูลเฮ้ยโยมเนี่ยมันดังตะตะซาได้ลูกประชาอังไอ้เชียงฉลาดไอ้เจ้านายนำโยมเนี่ยเธอบนเธอตีนอันนั้นไงมองไปโยมอัดดังว่าเราเกิดใจนะเกิดตัวสารอันนั้นเชี่ยบกวนได้กี่คู่แต่ดีหลายปัดอนยมเย็นมันดังตั้งเชี่ยบกวนได้คู่สสารตรงนี้เห็นใช่ไหมอันนี้จ้ะปอรุ่นยัยเป็นกระเทนนั่งยัยตาโลกเจ้าเปรอะอุปนันเปรอะอุปนันนั่งมุนโจมสารหรือไม่ใช่ตรากามมองไปได้ตรากามมองขาดกันตาสมใจตั้งปรามันช่องลาบมาเตปันสมดัชพุทธิชีมันนี่ถอยช่วยพระบาทมันเตปันอย่างเราออกปนันมันโจกระซาเราโยชัดตะพงาวัดนังมุ้ยต่อ
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto.
0: แต่เชนรสาให้วัดน้องเมียนกระเทนโจ้ต้นโลตตีแต่เข้ามาหน้าตรบ้านมาจำไหนได้กระเทนดอกบ้านพิจารณ์ชันกระโจสาเพื่ออุปนันน้ำเด็กดาวโลกต้องเมียนขนมวินัยอันนี้สอนเฉลี่ยจะเป็นเมียนบ้านพิสมาสัมปนโลหามนะอันนี้มาหาจอตีมวยนะบ้านนะไปก็มาหาจอตีมวยวิญญาณจึงคลายองคลาดดังเดิมบานศึกษาบางนั้นยำนาผมลืมประเกียพี่เขามาเจ้าตีปีตัวเรียนสารเรียนไปเชี่ยจำนายเชี่ยดังปีเนี่ยนามอกเราเยี่ยมโมสมได้เยี่ยมโมโก้แล้วปีรอเนี่ยได้สดับสดซาดังลบไปจ้าสมได้โทนปีรอหน้าเมียนอัตนาในเตรียมเตาอัตลุกมาจ้างตัวรีนปีอังนารีนปีกรูนะปรับเกตาอัตมาอัตบานตัวรีนปีนานาเตแจกรูนเองหนึ่งพิคบมาหาเจ้าตีปีรวมเลิกลบคนเกเรติคบมาหาเจ้าตีใบยกเครื่องกรุบพันตะกับคนกระหัวสมบัติกระหัวสังแต่ก็คนก็เหอะแต่จังอ่อยกี่รับไปอ่านเยอะหรือก็จังบ้านเรียบสการะอะไรก็ทยอยเรียบตัวเตะเรียบกรุบหันนะอันนั้นพิคบมหาเจ้าที่ไปพิคบโยกรุบหันต่ออ่อยกระหัวเป็นประวัติตัวทุกคน

0: rừng muối ỏi tàu ắt miền tổ tề xu tha ỏi tàu nền nà thập bề rê chi rê chi sđan rê chi ca trâu ca trong ban đó bao cơ rút thân ấy mà dầu trong vị nấy với sa ma sam phun ắt miền nhà tha ỏi chủ phố ỏi tàu dầu ấy cả ỏi tàu ắt ra bát tổ tề xu tha mạnh chả mạnh bàn chưa pu bề rê chi mà dầu mạnh miền tổ nông bên này bắt thả pro ông trống triệt thả phụ rễ chía ai thua ai phụ bị khô ăn ta rai bàn và cả nam mình ai cái cây rễ chía nó một chọc bị khô tôi thua tục lắm ai xây xong bạc gà này dân bàn của ông ăn ở nhà thì vô thôi ăn miền tôi ấy tệ đúng rồi anh em dân bà đòi tay cái nông ăn bàn ôi tì buồn Paul tay đi lộn nhẹ để bắt được bắt Paul bên này là ớt tôi Paul tay đi tôi biết biên gì à ta nói ngay đại khả nông Phật Sá Sá Ná Sá Má Sá Phật Tổ Thà tao tay đi đoàn bộ quân đem mình cứu tay đi tao xa xa đoàn bộ quân đem mình cứu xa xa hoặc đơn sát tâm mình là ớt tên là Phật Sá Sá đó tôi tay đi lộn nhẹ bắt được bắt Paul là ớt nó ảnh ứng chiếc พิฆมหาเจ้าที่ปูนบ่ริพิฆมหาเจ้าที่ 5 ปูนปูนอูดบัตรฤทธิ์มนุษย์ธรรมเพื่อไกรเลงน่ะตะปราเพตาธรรมานั้นจำรังชั่วตะบ้านสำรัญเชียนบ้านสมาบ้านปุ้ยตะคึกข้าวขึ้นเทวดาเป็นบ่ตอนดังให้บ่ชมพระองค์ไปคลั่งมันอูดจังได้อูดถ้าខ្ញុំอาตมาอาตมานั้น จำรังเถื่อต้องบ้านสำรัญเชียสอดตาสิสักกะเตียเกอูดปราปิไทยตามเป็ดอดเมียนเด้อบ่ฮอกเกเด้อไปอดเกรับทานเกตุสาเกโบเชียคลวนถ้าคลวนเมียนคุณเถื่อขวดอันนั้นปิฆมหาเจ้าที่ 5 ธรรมพุทธศาสนาเพิ่นเย็บเรื่องเมพรสมไปแต่โลกเนี่ยได้จำรัง ผัวต้องบ้านสำรักเมพรสิสอดตาที่สัตตะเตียนาเกอัยหายก็ปูปราเกอันนั้นเองปูปราเกตเราอบัดปาจิตติยะอันนั้นปูเอาปูตาเถอดอกไทรเลยนั้นแม่นดอกลูนายตะปูปราเกอันนั้นมันบ่อ้องตรงหามตรงไม่มาบ่อ้องตรงหามแต่ทั่วดอกไทรเลยนี่กาลนาภิกขุนาบ้านหาอิยมเนี่ยคือเจ้าฟ้าน่ะ ก็พิจารณาเรื่องอังนั้นนะเกี่ยวกับปูชีพนกกระดองเครื่องปัจจัยปูนี่บางจังปูมหาเจ้าก็ยกเล่ห์นั่นเองแต่อูดปรับประสาทแต่โฆษณาแต่ขลุ่นบ้านคนเถื่อนก็ใจได้ยังอันนั้นจ้ะมวลนั้นบอกอังนั้นมหาเจ้าปรังปั้นทวนจริงแค่ตีมวยนะจะใช้เป็นยังไงตีมวย เธอไอ้ดับใบเลียดดับใบสการะอัดไปเลยเว้ยโบราณยืนลูกทานเนี่ยบูได้มันปักได้บัดข้อไปในบูแต่เมียนเธอไปในน้องครูนั่งอักกระไตรเลงเชียงไอ้เด็กๆลูกทานเนี่ยบูไอ้กระจ่าไอ้ประพฤติสับฉลาดประมาณ เรียกไฟผายใจเวียนอึดขนาดปกเปียนสับสั่นประดาวครอบบ้านนี่มนุษย์ประเภทนี้โดยสัตว์ตะปุเปียนปูหามนุษย์หรือว่ามันงี้ประดาวบ้านเด้มึงไปอาศัยอย่างนี้ยืนตะออกเฮียชินเนี่ยปูนี่ช่างตะนาเนี่ยในใจนี่ก่อชินเนี่ยปูโดยแต่เนี่ยแต่การได้เจตการตั้งอื่นกระดมดึก
1: กรมยืนต่ออาคเนียนฟื้นไม้อ๋อยืนรวบน้องเพื่อน้องวินัยบ้านยืนเมียนกำไรอย่างนั้นมายาตีนเราจะกระดเอาใส่วินัยเอาสอบกระดเอาใส่วินัยเอาสอบกระดก็เชื่อวินัยวินัยเจ๊กระดแต่ถ้ามันเอาใส่เราต้องเมียนวินัยเชื่อมันเอาใส่บ้านเป็นเมียนต่ำไรใครเท่าอย่างมันเอาใส่ยังสักทั้งไงนี้ บัดบ้องเกรดนั่นเชียวบ่ายิงมือตามประเพณีตนนิ่มและฉบับสตรีก็ไม่ยิงเอ็มแรงโยเอ็มอันเย

ิบบาสมกันอาตมามันจำบ่บาที่เราได้คืนจังออกจากนี้ให้วิบัติบ้องกันออกไปเชื่อมไปออกตำไรออกตำไรจะสตรายทำไมนะไว้ตาเนี่ยบูอันนี้ถ้าวินัยเนาสังอันเนี่ยบูถ้าออกวินัยเข้าก็จะไปโดยจะสตรายเดี๋ยวออกกันเป็นแบบโบราณโดนตาเย็นลูกเจนนะพอลูกเจนโลกเรียบเรียงเฉียบบักเฉียบเพี้ยเซ็ตเฉียบกับกาบกาบโล่งไอ้ยังเรียงระบายเฉียบเครื่องตาตื่นตูนเมียนคลุนระบอกมันยังไงปัญญาเยอะแบบคลังนั่งตามันเรียบไปคลังเรียนได้เจ็บเป็นหายก็อัดปัดอีกบ้างบางเมียนเฉียบบักมวยตีนอุทาอาซาก็ได้ไปบันดำเมจีเปล่งเปล่งกระดาวอังกอซอสดจำอันในเช้าอิใส่ให้ทั้งปลายอัดมือเยียดนี่อัดปลายอัดมือเยียดอังกอซอสดจำอันในเช้าลูกทีบโดเจียกมาโต้โตเตโรได้การล้านนกเรามันลุกระบองเมตตาเบิดาเมตตาเบิดาบ้านอภรมกองพลุนอันเมียนเสลทวนอ้อได้สามย้ำมองไปเมตตาเบิดาทุนไอ้นุบุญลงมองขนาดตัวเดียวลาให้ตูเมียนอบรมแนะนำก้นไอ้ตะกันตะเพลข้อไอ้ประเพ็ดตำปืออาภัสอันนี้ไอ้ทักมันก็ซอสอดจำอันไอ้เช้าแล้วก็มาเตะรถต่อยต่อยเมียนตันแต่ทั่วไอ้ไอ้อักรอบน้อยเชียงก็ได้ซอลอ๋อแต่เยอะไม่เอาอาณาเชียงใบต้องยอมหมดน้ำใบน้ำไอ้เช้าแต่เช้าเมียนเธอไอ้การโบราณเลยท้าเช่าอัดไปย่อยคลอยบังกระดังยังดำบ้าไอ้เช่าอัดนั่นไปย่อยแต่บอกคลอยเดินบังกระดังยังมาเตะกระดังเยอะได้ใช่ก่อนสาวสาวจะไปเช่าปิดใส่ไฮเคลาวรูปเรียงละอ้อเต็มกรองตุ้นใส่โอ้เบอร์ตุ้นละอ้อมันมองเมียนสุดก็เมียนตุ้นร้องตุ้นใจมือตุ้นหน้าก็เหมือนเตื้อบานเนรีเด้งบ่รอกันน้ำมือให้มันจังตัดนี่เองจังตัดตามมือลงอ่อนแต่ปิดไซน์วันละอ่อนปั้นตะลังหวงอัดแช่ซอสเซลวิชีอัดบานเรียนให้เสร็จแต่ถามน้องต้องอยากเรียนตำไรแต่อยากเรียนไอ้เลยตำไรแต่ว่าตำไรมันออกมาเอาเลยจำแนกเราไปจีบานทำปิดไซน์ให้เราอัดเรียนตำไรปิดปลายปั้นไม่เยียเจ็ดดังโอ้พอเจ็ดดังหนักเนี่ยพระราชนักบันเด็ดปันอัดบันปัดอุปาปอันนี้ทำพระราชอัดมาเยียดบุคคลเมียนมาเยียดเมียนมาเยียดน้ำบำบานอันวัดต่อตาจิบแรกเด็กรุ่นเรียนโซเจ็ดดังที่แท้โบราณลงเลิกลงที่วันฉบับตึงเลิกไอโกนเจ้าตุกไอโกนเจ้ากรอยหนึ่งที่โซเจ็ดดังทำไปนั้นอัดนวดน้ำปันเยียดอัดบานวิสัชนาเยื่อตอคเนียนเองก็มันเศร้าอ้อยตำไรตะอุ่นฉบับไอปีโบราณโดนตาแต่สัตว์ไงในกรมกรมแต่ล่วงกรมกรมแต่ฉลวดนั้นเวียเจียรบาปุมาเช่นประเทศยังครั้งนั้นก็เคลื่อนเอาไว้แต่ครูเยื่อเมียนละอ้อละอ้อนับเทียนเยื่อเฉียดเกตำแน่เอาเมื่อตอกระบาดพันโดนตายังตกเอาได้สัมไปแต่ไม่เอาเยอะๆยังมาตุกปัญญาน้องลูกครูน้องวัดก็เมียนฉบับลูกรับแต่ลูกนี่อ้วนเลยแล้วถ้าอาโซเมบาเช่นเช่นเรศามันอ้อยอันตรายคือได้อาโซเมบาคืออาโซไม่เอานั่นแหละอาโยกหมกเนื้อหนึ่งครูบาเชี่ยให้จังคนมาเรียนประโยชน์ตั้งไปมวยจังก็ได้ฉบับอ้อยปานทุนก็เอาเนื้อลูกไก่มวยจังปรัญญามันอ้อยอับไรมวยจังบารมีน้ำเงียดต่างหลายก็ได้ลูกปรับทับบังน้องไม่เอาได้ค่อมเช็ดไม้ไปแค่เดือดซ่ารวยอาดิโยมอภิญญาน้องลูกครูประไม่เอามันเมียนสมัติเพียวรัตเพียวไอ้น้องประหัตประริงก่อนบางอย่างโยมอภิญญาน้องลูกครูก็จังปานประโยชน์ไปหนึ่งการเมียนออกก่อนระบกันอามวยจังกระไดฉบับไอ้ดังกระไดฉบับขอตราดไปคลุ้นตั้งเชียมโนลออกข้างสังคมนี่นั่นเรียนลูกแก่ไปมวยจังไอ้เปลี่ยนปัญญาบำบัดอาเพียบหลังว่างคราวหนึ่งเช่นว่าอาเพียบหลังว่างคราวการเลี้ยงน้องไอ้ยังก็แต่เชียมโนอับไรอับลับแต่ที่ไม่จังไอ้เมียนปารมีเนี่ยเมียนแต่งลายอะปารมีนั่นจะฉลองจังการนายยัง

0: Nhâm năm nhôm nhiên nó bòi sắp tụ tâu nó ở chứ lòng phát phí xì cái đây được ngon chứ lòng phát phí xì cái đây tốt phí xì cái đây cơ lòng ba ai sọc bạc sợ giãn thật tụ nằm nhiên nó chứ lòng lúc nghe mầm non thì anh đã ngay hào thác và nhược bản cùng và mình tất cả hát là bù xoàng con mẹ ảo này chứ bố bù rồi tay ọt bù rồi ọt hình nào sau đó vô là ngon là xoàng con mẹ ảo lắm à phải dọc cho mẹ chết đang đầy dân riêng sau đó hát là xoàng con rồi anh chàng mà bà cả là nàng nhiều nhiệt tình ở mà chụp mắt đôn ta những gì là o giang cày mềm bây giờ bạn đi mà sợ bà chúng ta đi so chuyện đất đó nó có nông prai tọt mà diện đang chẳng dỗ anh thôi chưa cao anh đang bạn bà đang cho rùm bà đang giang đôi chỉ tràn bà mong về về cha nai lô nè trục trông tam chi chồng tầm một khuất đã bà lùng hiền một khuất ศาสนาพระพุทธวินัยเปลี่ยนครบครันอ่าอะไรก็อันนั้นมีทางภายในประสัมเมนพระวินัยโทในสไลไปปอนกนองแท้มวยๆลูกอ้ายเป็นนิชัยบาดปอนกาลาเนี่ยบูเลี้ยงกาลาตบปากปอนตรัสสมบัติเนี่ยดอกตีเถิดท้าตำไลตรึงแต่ปรำเมษะนั่งเมียนั่งตราบบัดปาราชีหาจะนั่งรับได้ยังเดียวได้ตำเก่านั่งเมียนปะปะองค์ใหญ่ที่อ่านเอา ก็ยังได้จากไปพบเหวี่ยงอาตาหาอาคือมายันมันเป็นแต่โยครูดแอ้งปนปราเนี่ยต่อตีอ้อยแต่โยปอตันเนี่ยต่อตีแต่โยกันแต่โยได้ตกปลาเลือกไอ้กับร่างไอ้แล้วเราเอาบัตรตามหนึ่งไอ้แล้วเราจะปาราจิตเจ้ากันอันเป็นเรื่องไอ้ชงอะไรไม่รู้ไอ้ตามบังได้ปอไอ้อามันไตรซ้ำเราขนมซอกขนมแค่ก็ลุกเพื่อกามเนี่ยอัดเมียไอ้ปอบ้าอาตั้งได้มันดังเด่นยัด ตอนนั้นโบราณลูกโป้ท่าโบราณนะเราถ้าเจ้าเมียนปูนเราถ้าเจ้าเมียนปูนเจ้าบอกเจ้าใหม่เราถ้าเจ้าสระเจ้าเปรย์เจ้าเก่าไอ้เจ้าสเปียเยี่ยมมันเจ้าไม่ทำมนต์อาตมามันสลายแต่สลายแต่เจ้าสเปียเยี่ยมเจ้าตีปูน บากะนะปะชูมะทาอาเจ้าทองเยี่ยมเป็นทวนเปกระบนโอรานอกตนท้าแต่เจ้าสเปียเยี่ยมเจ้าสเปียเยี่ยมมันเจ้าสรับจะบังนั่งยอมนะอาเลยเป็นต้นเป็นเตี้ยเป็นอย่างมัดเทียซาก็แอนจักเจจักสกอยุ่มเจนเจ้าตะยุ่มสบายใจโอ้ยบานลงโกนอันนี้เราเจ้าสรับจะบังต้นส่วนสเปียเทียซานะสเปียเยี่ยม
1: ยังนี่เจ้าตีบุญนวลพอตะพรอนไม้เนี่ยมาจักรับมันนั่งแต่เจ้าน้องมาพร้อมที่ปากยาวนาตะวันเย็นเจ็บกรุบอ่องแทนมันสบายเป็นเตยเตยทะยีบ่ออักราตุนเตยตะกรุ่นไอ้เจ้าเจ้าหน้าตูขันดาวแม่ตาทะยืมอากิ่งก็เพียบบาทุนไอ้เจี๊ยสไรงสันสัมตูชนำหลวงสำคัญพักตะกรุ่นยืมมันจังปนังยับสม เป็นจอมาเตะได้โจรมขนองอนุสังมจรมาสันิบาลิสมกมาโตสอสันโตปีอังอนุสังวัจระบกูลตัวหายหนึ่งเมียนเตะปีเอ็นนาสมได้นาเคลียนาอัตบันอาแดมันสำร่มสมเป็นมิตาเปล่าลึกเต็มโตกมประกันปัจจัยมันเนวประมาณมันเนวประมาณยังกลมระวน การได้มาปูลก็เชื่อกันตื่นสติปัญญาต้องออกเดี๋ยวประยุกต์เนี่ยเชื่อกันว่าพระพุทธบริษัทเนี่ย

0: พอตรากาดแม่เป็นเมียนเรื่องมวยเกียรติเย็ดที่เป็นมันน้องบินนี้ก็ทานุสัมปันนะเนี่ยเราทานกรอมผู้ปิโคกเราหดออกกระเฮาะก็ได้เราทานกรอมมาได้บางเคยปิโคกน้องทื่อไอ้เป็นมันซ้ำรุมประจาเธอนี้อาช่วยปรับลงบ้านปันต้นต้องปรับกระดาษไปชมสักสักประตูโลดังลงมิจฉาธรรมนาเคยเอริยาบัตรลงมิจฉาประเพณีนั่งไปมันซ้ำรุมเต้ซ้ำกุมอ้อยปืนตีตูโลทันแย่งงานนี้บากระเฮาะงั้นก็ปั้นประสังคลังก็เฮาะตะปรับอัดบ้านแต่โดยท่านไปประสอบมาปัดเอาลูกใหม่ปั้นไอ้แต่ขนมปีนี้บ้านเนี่ยได้ชิดสนัดโดดได้สะพรายยึงจังตาปีไอ้ลูกเมียนตำไรเมียนกิติยอไอ้ลูกรอกน้องปีนี้แต่ขนมปีนี้ปรับฐานุสัมปันนะทางกรอมนั้นปรับลูกไอ้บ้านลูกมันสนับเชิงเงินเชิงงานลูกก็ตระบัดตีสมัยอังโลกก็ตระบัดตีคือปรับไอ้มันสนับอันนั้นสันตุยติดต้องบันทึกยันตราศึกษาบรรดาเจ้าเจ้าส่งเป็นเจ้าเนี่ยออกสุดในเป็นได้ส่งออกบุคคลหนึ่งออกคนสมอนุโมทนีรวยยายปิดเทียดได้จะอังมโนยืนนี่นกกระหังปิงแผ่นใดตนาตมีนได้ก็สมาสัมปุระองสุดในตนาตมีนส่งไปยกจังมาจุลดอสุดต่อจะจะเลือแผ่นใดถ้าดำไปกับอ้อยเบียดเต้าจะอังสะสมมนุษย์สันถ้าอัตเตอแม่ข้าจะจัดเต้าเต้าจัดเต้าเต้าอัคยรุยเพราะมันเอามาเนี่ยมาเนี่ยโยมเยียนพุทธบริษัทตั้งยื่นตั้งที่ตราบันดังจิตสลับกาสลับกาขนมสังสารระเบิดป่าม่านเลียนเจียนตาให้กระโยจะอังหมอเจ้าหรือแผ่นใดนั่งป่าม่านกับโน่ลานตาให้มาเนี่ยมาเนี่ยในยื่นดังได้อาตมาโพนั่งตามพุทธศาสนาตามพุทธเดชาระเบิดพุทธเนี่ยนะบางเจียโบราณอาจารย์ที่ดำเมียนมนุษย์ได้สลับเต้ากิตมหายสะสอบอยู่เต้าบงเจียแต่เมียนพิธีไพรเลียดเนี่ยเกี่ยวเสาตัวลิงเธอเลียดดับมาถึงเชื่อดามนซ้อมเอาตามดาสบายสบายเจ้าอันนั้นเจียปัญญาหากรรมลูกเนี่ยไพรอายยืงนั้นปิจารณาทะเลียดที่ประมาณโดยเจียชัดมนุษย์สับสับคือเวียไพรเรียนเลือกพันใดเนาะมีนันตนาได้จินรอแต่ชีปัญญาหากรรมได้เท่าเบาสลายเท่าอาจารย์โยคีนักเบาสลายปรับประโยชน์ปัญญาอาจารย์นะเบาอัตเตดอนมันมีนเนี่ยเบาสลายประโยชน์ละการได้เพื่อว่าประโยชน์มีนประโยชน์ยังไงอาจารย์วัตถุอาจารย์แหวนนะเบาสลายอาจารย์วัตถุนะเบาสลายปรับความเดือดอาจารย์วัตถุเลยยังยังมันเต้นชอบจังแก่ยังเพลียมกูไอ้กระดาวกระหายปังกานาบายังกระดาวกระหายเวียข้อที่ตะเช่นเนี่ยมูไอ้จัดสร้างในโลกกระเทยจะอัดมอดจ้ะอัดมอดจ้ะเล็บหมอเล็บครูปอดันจังต้องว่าอัดไปยาวปีที่เธออัดไปยาวก็ตรัพย์บอกสลายเป็นยนต์ยนต์ในนี่จะปัญหาเธอขนมปีที่นางไอสอบนะเวทมาณธรรมะก็ทำเมียนโยมยาตะคลายขมอยอ้ยคลายขมอยไม่เห็นแต่สบายแต่เปียกลุ่นเองนั่นจะอ้อยนำมาในเองก็เมียนเอาได้คลายขมอยปัญจมาธรรมะสันแดงปรับขับแผ่นได้ตั้งอ้อนนี่คือช่างมโนศัพท์จงการช่างพอยื่นเองก็ไปเจียนหมดนั่นจะมาเธอเตี้ยไปเลิกขมอยหนึ่งไอ้ตาก็เห็นหน้าปีขมอยรวยกลายขมอยนั่นก็ได้บันทัดชอบนะโยมเนียนอัฐคลายขมอยชอบเต้าอ่อนสัมบาไม้มาส่องเตี้ยหรือจะอังขมอยจะมันดังถ้าต้องคลายขมอยอันนั้นวิ่งจังปัญญาเต้าวรีเรื่องได้เจ้าเรื่องออกบาสิกาบาสิกาจ้าจิตเงือบแล้วก็ดำโกนสะโกนเอ้ยแม่เงือบตะกมโยมแม่ตกดอดแม่คลาดคลื่นกระเดานะโกนบาสิกามวยเจนโกนเอ้ยแม่เงือบตะกมโยมแม่ตกก็แม่คลาดฉันเล่นนะคลาดเล่นวะเราบอริกแม่นบาสิกามวยที่ประดามโกนเอ้ยแม่เงือบตะกมโยตกดอดตกก็ไอ้แม่คลาดคลื่นคลาดฉันเล่นนะน่าไม่ก็ออกพิธี
1: แต่หันนั้นมันดังแต่หันนั้นลูกครูตะเปียงก็

0: ราเมาจิตติปังอันชีวิตมันได้เครื่องย่อไอ้มาอ่อยถ้ามันย่อไอ้มาอ่อยก็ให้เจ้าไอ้ตั้งมาสำแดงกายไอ้เครื่องยประกันปรับท่ายืนนั่งจิตเทวดาเชียติเตเปรชิมจัดดันเองหาเรายืนไอ้ช่วยในชีโนยังช่วยอัดบานแต่แล้วยังสำแดงครูนไอ้เคยมาปรับแต่ช่วยมันต่อปปันนั่งก็อ่อนฉันก็มันได้เคยบ่ได้เคยมาชีวิตปันดักฟ้าปัญญานะแต่จะสอนลูกเมียนปัญญาลูกอัตราการแต่ฉันเต้โดยเนี่ยการพุทธศาสนาเรียนพุทธศาสนาได้เจียศาสนาเมียนปัญญาพระพุทธบรมครูลูกผงรีนในเมียนปัญญาที่ยอดดังและที่อ่อนบ่เลยมันต้องห้าวนะน่าอ่อนมาช่วยกันเรื่องช่างอาตมาเลิกเรื่องนิตยมูล
1: The time is 11 a.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.